0: ของดูป่ะนี
1: ่หืม
0: ถ่ายเจ้าของ
1: คืออะไรนะ
0: หันไปหันไปทางพี่เลย
1: เออไม่เอา
0: โอ้
2: ทำไมมันหายฉากไอ้นี่มาด้วยอ่ะ
3: เอ้ามันเวลามันตะกายมากสิมันจะไหลมานั่ง
4: Bienvenue sur France Inter C'est une blague, c'est Ayoli Radio. La radio.